สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมเป็นวันครบ1สัปดาห์หลังเกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นใกล้กับกรุงโตเกียวเจ้าหน้าที่ทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต13คนและมีผู้สูญหายอีก1คนบ้านเรือนประมาณ 2,700 หลังถูกน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ในเมืองชิบะกล่าวว่ารถยนต์ที่ถูกทิ้งร้างบนถนนเกือบทั้งหมดถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วแต่การระบุตัวเจ้าของรถยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในจังหวัดชิบะตั้งแต่เย็นวันที่13สิงหาคมจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนั้นมากเป็นประวัติการณ์โดยเมืองชิบะได้รับปริมาณน้ำฝนราว3เท่าของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของเดือนสิงหาคมภายในเวลาเพียงครึ่งวันทางการได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับฝนตกหนักใน22เมืองและเขตปกครองส่วนท้องถิ่นและยังออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับดินถล่มในอีก6เมืองด้วยเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าบ้าน3หลังพังเสียหายอย่างสิ้นเชิงบ้านอีก78หลังเสียหายอย่างหนักขณะที่บ้าน49หลังเสียหายบางส่วนรวมแล้วมีบ้าน 2,695 หลังที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรถประมาณ 2,700 คันทั่วทั้งจังหวัดเสียหายจนใช้งานไม่ได้เนื่องจากจมอยู่ใต้น้ำท่วมมีรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายรถออกไปแล้วประมาณ 2,500 คันที่ถูกทิ้งไว้บนถนนเมื่อวันพุธที่19นายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นจะจัดทำแผนความร่วมมืออย่างครอบคลุมเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจและภาคพลังงานของซาอุดีอาระเบียและอีก5ประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่ได้รับผลกระทบทางลบจากสถานการณ์ในอิหร่านเมื่อวันพุธที่19สิงหาคมนายโมเตงิได้เข้าเฝ้าเจ้าชายไฟซอลบินฟาร์ฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียที่กรุงริยาดทั้งสองสนทนากันประมาณ2ชั่วโมงรวมทั้งการหารือกันช่วงรับประทานอาหารกลางวันด้วยนายโมเตงิกล่าวต่อเจ้าชายไฟซอว่าญี่ปุ่นจะช่วยเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบโครงการ Power Asia ของญี่ปุ่นเขายังได้แสดงความปรารถนาของญี่ปุ่นที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับซาอุดีอาระเบียซึ่งมีทรัพยากรพลังงานอุดมสมบูรณ์เจ้าชายไฟซอลทรงยินดีกับข้อริเริ่มของญี่ปุ่นและตรัสว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการในเชิงบวกเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับตลาดระหว่างประเทศรวมถึงญี่ปุ่นด้วยกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นวางแผนที่จะขออนุมัติงบประมาณสูงเป็นประวัติการประมาณ9ล้านล้านเยนหรือประมาณ 1.87 ล้านล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ 2,570 นอกจากนี้กระทรวงยังจะขออนุมัติงบประมาณสำหรับมาตรการต่างๆเช่นการนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยไม่ได้ระบุถึงต้นทุนที่คาดการไว้ค่าใช้จ่ายบางส่วนยังไม่สามารถคาดการได้เนื่องจากคาดว่าการหารือเพื่อแก้ไขเอกสารสำคัญด้านความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่น3ฉบับจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปีคำขอของทางกระทรวงจะมุ่งเน้นไปที่ขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศเพื่อตอบโต้รูปแบบการทำสงครามแบบใหม่ที่ใช้ AI และโดรนนอกจากนี้ยังจะให้ความสำคัญกับความพยายามในการเสริมสร้างรากฐานการป้องกันประเทศและรักษาขีดความสามารถในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อทางกระทรวงมีแผนจะจัดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ AI ที่กองบัญชาการปฏิบัติการร่วมซึ่งกำกับดูแลกองกำลังป้องกันตนเองทางบกทางทะเลและทางอากาศนอกจากนี้
ยังมีแผนที่จะนำระบบคลาวด์ที่ได้รับการปรับปรุงมาใช้และพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ยิงจากใต้น้ำด้วย

นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแสดงความพร้อมที่จะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลีต่อไปในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญที่สุดนายหวังกล่าวข้อความข้างต้นในการหารือกับนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ที่กรุงโซเมื่อเย็นวันพุธที่19สิงหาคมนายหวังได้ตอบรับคำขอของนายโชซึ่งต้องการความร่วมมือจากจีนในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์และช่วยให้เกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือได้กลับมาเจรจากันอีกการหารือครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเร่งรัดให้คณะผู้ช่วยจัดการประชุมกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจีนจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางการประชุมสุดยอดหรือไม่นายหวังตอบว่านั่นเป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือและสหรัฐควรตัดสินใจพร้อมเสริมว่าสหรัฐต้องเปลี่ยนนโยบายที่เป็นปรปักษ์มาอย่างยาวนานต่อเกาหลีเหนือจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมแตะระดับ 3.44 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนจะยังลดลงอย่างมากแต่นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ไต้หวันและจากที่อื่นๆได้เข้ามาช่วยชดเชยส่วนที่ขาดหายนี้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าในเดือนกรกฎาคมมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาญี่ปุ่น 3,442,100 คนถือเป็นสถิติสูงสุดสำหรับเดือนดังกล่าวเมื่อจำแนกตามประเทศหรือดินแดนพบว่านักท่องเที่ยวจากจีนไม่รวมฮ่องกงลดลงร้อยละ 56.1 เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศกำลังตึงเครียดแม้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวถึง 428,000 คนแต่ตัวเลขนี้ก็ถือเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่8เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าขณะเดียวกันเกาหลีใต้ครองอันดับ1ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนญี่ปุ่นกว่า 894,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9 นักท่องเที่ยวจากไต้หวันก็เพิ่มขึ้นเช่นกันมีจำนวนกว่า 763,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 จำนวนนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วลดลงอย่างฮวบฮาบเนื่องจากมีข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงเกี่ยวกับภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นในญี่ปุ่นแพร่สะพัดทั่วโซเชียลมีเดียแต่ในเดือนกรกฎาคมปีนี้นักท่องเที่ยวจากฮ่องกงกลับสูงถึง 272,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.8 จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่21 สิงหาคม 2569

ข้าวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและโอมานเห็นพ้องกันว่าประชาคมนานาชาติรวมถึงประเทศต่างๆที่อยู่ตามเส้นทางน้ำที่สำคัญนี้และประเทศที่ใช้เส้นทางน้ำนี้ควรร่วมหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้พบกับนายบัตอัลบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานที่ประเทศโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมโอมานกำลังจัดการเจรจากับอิหร่านเพื่อกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งทั้งสองประเทศอยู่คนละฝั่งของช่องแคบที่เป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญแห่งนี้นายโมเตงิเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับประกันว่าเรือทุกลำสามารถแล่นผ่านช่องแคบนี้ได้อย่างอิสระและปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเขายังได้นำเสนอแผนการของญี่ปุ่นที่จะช่วยเหลือโอมานและประเทศอื่นๆในอ่าวเปอร์เซียเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจและภาคส่วนอื่นๆด้วยนายบัตแสดงเจตจำนงของโอมานที่จะสานต่อความร่วมมือในการจัดหาพลังงานอย่างมีเสถียรภาพต่อไปการเยือนโอมานเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการเดินทางเยือนตะวันออกกลางของนายโมเตงิซึ่งรวมถึงการเยือนซาอุดีอาระเบียด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในช่วงเวลาที่สถานการณ์เกี่ยวกับอิหร่านกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเขาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่มากขึ้นเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่ากองเรือแปซิฟิกของรัสเซียได้จัดการฝึกซ้อมจำลองการโจมตีเรือนอกชายฝั่งดินแดนทางเหนือของญี่ปุ่นรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ประกอบด้วยเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถีและระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่รู้จักกันในชื่อบาสเตียนประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยกล่าวว่ารัสเซียมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขณะที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังรุกคืบเข้ามาในภูมิภาคนี้และกำลังก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรใหม่ทางทหารและการเมืองผู้นำรัสเซียยังกล่าวอีกว่ามาตรการคว่ำบาตรของญี่ปุ่นต่อรัสเซียเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุอันควรรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยื่นประท้วงอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ผู้นำรัสเซียเยือนพื้นที่ดังกล่าวนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้วิพากษ์วิจารณ์การเสริมกำลังทางทหารของรัสเซียในดินแดนทางเหนือของญี่ปุ่นนายโมเตงิให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่โอมานเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมหลังรัสเซียจัดการฝึกซ้อมทางทะเลนอกชายฝั่งหมู่เกาะดังกล่าวโดยกล่าวว่าการเสริมกำลังทางทหารของรัสเซียรวมถึงการฝึกซ้อมโดยใช้ขีปนาวุธนั้นไม่สอดคล้องกับจุดยืนของญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ต่อข้อถามเกี่ยวกับท่าทีของญี่ปุ่นหลังประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะดังกล่าวเมื่อเร็วๆนี้นายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียมาโดยตลอดและญี่ปุ่นจะดำเนินการรับมือในเวลาที่เหมาะสมโดยพิจารณาอย่างรอบด้านถึงผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศเขากล่าวเสริมว่าจุดยืนของญี่ปุ่นในการมุ่งแก้ไขประเด็นเรื่องอธิปไตยเหนือหมู่เกาะดังกล่าวและหาทางลงนามสนธิสัญญาสันติภาพกับรัสเซียยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขากำลังจะเริ่มปฏิบัติการทำลายล้างทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านและเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ร้ายแรงมากแต่อิหร่านตอบโต้คำขู่ล่าสุดของนายทรัมป์นายทรัมป์โพสต์ข้อความข่มขู่เมื่อวันพุธที่19สิงหาคมและนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้ออกมาประณามข้อความดังกล่าวในโพสต์ทางโซเชียลมีเดียของเขาเมื่อวันพฤหัสบดีที่20นายอารอกชีกล่าวว่าแผนการของสหรัฐเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจและจะนำมาซึ่งความพ่ายแพ้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเขายังกล่าวอีกว่าการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจของสหรัฐคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยทั่วโลกนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ CNBC เกี่ยวกับแผนดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่20โดยอ้างว่านี่จะเป็นมาตรการร่วมมือกันโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเขายังเตือนด้วยว่าประเทศที่ยังคงทำธุรกิจกับอิหร่านจะต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ส่งพลังและรุนแรงอย่างเต็มที่โดยเจาะจงถึงการโอนเงินการซื้อน้ำมันจากอิหร่านหรือการถ่ายโอนสินค้าระหว่างเรือกลางทะเลนายเบสเซนปฏิเสธที่จะบอกว่าจีนจะตกเป็นเป้าหมายหรือไม่แต่เขากล่าวว่าการร่วมมือกับแผนการนี้เป็นผลประโยชน์ของจีนเขากล่าวว่าจะจัดการแถลงข่าวในวันจันทร์ที่24เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมบริษัทโทบุเรลเวย์ของญี่ปุ่นระบุว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ย่ำแย่ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพนักงานซ่อมบำรุงรางรถไฟอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่20รถไฟด่วนพิเศษขบวน1พุ่งชนพนักงาน4คนที่กำลังฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชลงบนรางรถไฟสายนิโกของบริษัทโทบุเรลเวย์ที่สถานีชินคานุมะในเมืองคานุมะจังหวัดโทจิงิทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวทั้ง4คนถูกนำส่งโรงพยาบาลและมีการยืนยันการเสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่โทบุเรลเวย์แถลงข่าวเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่20ว่ามีคน10คนอยู่ในที่เกิดเหตุโดยคนงาน7คนกำลังกำจัดวัชพืชส่วนอีก3คนมีหน้าที่เฝ้าระวังและให้สัญญาณด้วยธงเพื่ออนุญาตให้รถไฟเข้าสถานีพวกเขากล่าวว่าพนักงาน2คนที่คอยตรวจสอบรถไฟที่กำลังวิ่งใกล้เข้ามานั้นประจำอยู่ตามจุดที่กำหนดไว้แต่พวกเขาอาจไม่สามารถสื่อสารกันได้พวกเขาอธิบายว่าพนักงานขับรถไฟได้ควบคุมรถไฟเข้าไปในชานชาลาหลังจากได้รับสัญญาณว่าคนงานทุกคนออกจากรางรถไฟแล้วตำรวจกำลังสอบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้โดยสงสัยว่าเป็นการประมาทเลินเล่อทางวิชาชีพจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569

เก้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและโอมานเห็นพ้องกันว่าประชาคมนานาชาติรวมถึงประเทศต่างๆที่อยู่ตามเส้นทางน้ำที่สำคัญนี้และประเทศที่ใช้เส้นทางน้ำนี้ควรร่วมหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้พบกับนายบัตอัลบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานที่ประเทศโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมโอมานกำลังจัดการเจรจากับอิหร่านเพื่อกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งทั้งสองประเทศอยู่คนละฝั่งของช่องแคบที่เป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญแห่งนี้นายโมเตงิเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับประกันว่าเรือทุกลำสามารถแล่นผ่านช่องแคบนี้ได้อย่างอิสระและปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเขายังได้นำเสนอแผนการของญี่ปุ่นที่จะช่วยเหลือโอมานและประเทศอื่นๆในอ่าวเปอร์เซียเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจและภาคส่วนอื่นๆด้วยนายบัตแสดงเจตจำนงของโอมานที่จะสานต่อความร่วมมือในการจัดหาพลังงานอย่างมีเสถียรภาพต่อไปการเยือนโอมานเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของการเดินทางเยือนตะวันออกกลางของนายโมเตงิซึ่งรวมถึงการเยือนซาอุดีอาระเบียด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในช่วงเวลาที่สถานการณ์เกี่ยวกับอิหร่านกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเขาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่มากขึ้นเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่ากองเรือแปซิฟิกของรัสเซียได้จัดการฝึกซ้อมจำลองการโจมตีเรือนอกชายฝั่งดินแดนทางเหนือของญี่ปุ่นรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ประกอบด้วยเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถีและระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่รู้จักกันในชื่อบาสเตียนประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยกล่าวว่ารัสเซียมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขณะที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังรุกคืบเข้ามาในภูมิภาคนี้และกำลังก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรใหม่ทางทหารและการเมืองผู้นำรัสเซียยังกล่าวอีกว่ามาตรการคว่ำบาตรของญี่ปุ่นต่อรัสเซียเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุอันควรรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยื่นประท้วงอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ผู้นำรัสเซียเยือนพื้นที่ดังกล่าวนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้วิพากษ์วิจารณ์การเสริมกำลังทางทหารของรัสเซียในดินแดนทางเหนือของญี่ปุ่นนายโมเตงิให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่โอมานเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมหลังรัสเซียจัดการฝึกซ้อมทางทะเลนอกชายฝั่งหมู่เกาะดังกล่าวโดยกล่าวว่าการเสริมกำลังทางทหารของรัสเซียรวมถึงการฝึกซ้อมโดยใช้ขีปนาวุธนั้นไม่สอดคล้องกับจุดยืนของญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ต่อข้อถามเกี่ยวกับท่าทีของญี่ปุ่นหลังประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะดังกล่าวเมื่อเร็วๆนี้นายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียมาโดยตลอดและญี่ปุ่นจะดำเนินการรับมือในเวลาที่เหมาะสมโดยพิจารณาอย่างรอบด้านถึงผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศเขากล่าวเสริมว่าจุดยืนของญี่ปุ่นในการมุ่งแก้ไขประเด็นเรื่องอธิปไตยเหนือหมู่เกาะดังกล่าวและหาทางลงนามสนธิสัญญาสันติภาพกับรัสเซียยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขากำลังจะเริ่มปฏิบัติการทำลายล้างทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านและเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ร้ายแรงมาก
แต่อิหร่านตอบโต้คำขู่ล่าสุดของนายทรัมป์นายทรัมป์โพสต์ข้อความข่มขู่เมื่อวันพุธที่19สิงหาคมและนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้ออกมาประณามข้อความดังกล่าวในโพสต์ทางโซเชียลมีเดียของเขาเมื่อวันพฤหัสบดีที่20นายอารอกชีกล่าวว่าแผนการของสหรัฐเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจและจะนำมาซึ่งความพ่ายแพ้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเขายังกล่าวอีกว่าการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจของสหรัฐคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยทั่วโลกนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ CNBC เกี่ยวกับแผนดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่20โดยอ้างว่านี่จะเป็นมาตรการร่วมมือกันโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเขายังเตือนด้วยว่าประเทศที่ยังคงทำธุรกิจกับอิหร่านจะต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ส่งพลังและรุนแรงอย่างเต็มที่โดยเจาะจงถึงการโอนเงินการซื้อน้ำมันจากอิหร่านหรือการถ่ายโอนสินค้าระหว่างเรือกลางทะเลนายเบสเซนปฏิเสธที่จะบอกว่าจีนจะตกเป็นเป้าหมายหรือไม่แต่เขากล่าวว่าการร่วมมือกับแผนการนี้เป็นผลประโยชน์ของจีนเขากล่าวว่าจะจัดการแถลงข่าวในวันจันทร์ที่24เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมบริษัทโทบุเรลเวย์ของญี่ปุ่นระบุว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ย่ำแย่ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพนักงานซ่อมบำรุงรางรถไฟอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่20รถไฟด่วนพิเศษขบวน1พุ่งชนพนักงาน4คนที่กำลังฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชลงบนรางรถไฟสายนิโกของบริษัทโทบุเรลเวย์ที่สถานีชินคานุมะในเมืองคานุมะจังหวัดโทจิงิทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวทั้ง4คนถูกนำส่งโรงพยาบาลและมีการยืนยันการเสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่โทบุเรลเวย์แถลงข่าวเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่20ว่ามีคน10คนอยู่ในที่เกิดเหตุโดยคนงาน7คนกำลังกำจัดวัชพืชส่วนอีก3คนมีหน้าที่เฝ้าระวังและให้สัญญาณด้วยธงเพื่ออนุญาตให้รถไฟเข้าสถานีพวกเขากล่าวว่าพนักงาน2คนที่คอยตรวจสอบรถไฟที่กำลังวิ่งใกล้เข้ามานั้นประจำอยู่ตามจุดที่กำหนดไว้แต่พวกเขาอาจไม่สามารถสื่อสารกันได้พวกเขาอธิบายว่าพนักงานขับรถไฟได้ควบคุมรถไฟเข้าไปในชานชาลาหลังจากได้รับสัญญาณว่าคนงานทุกคนออกจากรางรถไฟแล้วตำรวจกำลังสอบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้โดยสงสัยว่าเป็นการประมาทเลินเล่อทางวิชาชีพจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น